0: ใช่ใช่ใช่ละธรรมดาเดียวยานวังคาลิกาเพิ่งนำมาใกล้ชาเดียวปัตตวัยลีกาวเล่ใกล้เดาลีโฮปัตตวัยลีกาวเล่ใกล้เดาลีโฮ
1: ปัตตว
0: ัยลีกาวเล่ใกล้เดาลีโฮธรรมดาว่าอะไรกันดีทำไมเราถึงได้รู้ราบเรียนสัพพัลตา
2: เรียนสัพพัลตา103.4 เมกะเฮิรตซ์
3: ยุ่งนั่นมันไล่